0: Watching Vantage with me, Palki Sharma.
1: Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te.
2: 杭州上半年 GDP 增长 10.3%, 时隔三年重回两位数增长。 钱江经济开发区开启意大利之窗，大众电商大加盟。
3: almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici.
4: เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ500กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าว